เข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้กันในเวลาดีๆที่ก็เวลาเดิมนะครับ5โมงเย็นกันจนถึง1ทุ่มวันนี้เรามีเพลงไทยสากลหรือว่าเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งก็ยังมีเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นเพลงสตริงเก่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตบ้างนะฮะคลุกคล้าวกันไปเพลงที่คุณส่งมา4เพลงนั้นก็จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงลูกกรุงที่นักร้องลูกทุ่งราชาเพลงลูกทุ่งอย่างครูสุรพลสุภเจริญเป็นผู้ประพันธ์ให้นะครับบันทึกเสียงโดยครูเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับร้องครั้งแรกราวปีพุทธศักราช2500ก็เป็นภาษาเพลงที่ดีสะท้อนอารมณ์เศร้าของผู้ชายผู้สูญเสียคนรักที่สำคัญเพลงนี้ไม่มีกลิ่นอายของเพลงลูกทุ่งตามสไตล์ของคุณครูสุรพลสมบัติเจริญกันเลยทีเดียวนะครับพอดีคุณครูสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติกลับมาจากญี่ปุ่นก็ได้ไม่ปฏิเสธเพลงของเพื่อนรักนะครับเพราะทั้งสองท่านอยู่กองทัพอากาศนะก็คือเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2533ส่วนผู้ประพันธ์ก็ฐานอากาศเช่นกันนะครับปัญจาอากาศโทลำดวนสมบัติเจริญนะครับราชาเพลงลูกทุ่งแล้วก็ยังมีพระเอกหนังเป็นฐานะเรือฐานอากาศลูกทัพฟ้าอีกท่านหนึ่งเสียชีวิตกันไปหลังสุรพลไม่กี่ปีนะครับนั่นคือปัญจาอากาศโทพิเชษฐ์พุ่มเหมชื่อนี้คุณไม่รู้จักแต่เขาบอกนั่นคือมิตรชัยบัญชาคนทั่วประเทศรู้จักกันดีนะครับเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งนี่ก็มาฟังเพลงรีดรักซึ่งเป็นเพลงที่บรรยากาศลูกกรุงนะฮะแต่นักร้องลูกทุ่งอย่างครูสุรพลนั้นมีพรสวรรค์ในการแต่งเพลงหลากหลายเอาละครับเพลงเล่นจะเข้าสู่รายการจากตามคำขอของทางด้านการเกาะยอก็คือเพลงของฐานินอินทรเทพนะครับวังผ่านกันไปนั่งดูฟองเบียร์ยังมีเพลงสาราหัวใจแสนแสบนะอีก2เพลงที่ค้างกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ถ้าคุณจะส่งเพลงเข้ามายินดีกับครับ08430025560943563991นะครับมาสื่อสารในด้านของอนุรักษ์อันลูกทุ่งลูกกรุงหรือว่าจะเป็นสไตล์ของสตริงเก่าเพลงตามที่คุณผู้ฟังชื่นชอบแล้วเปิดกว้างสำหรับในวันเสาร์ได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio และก็สมหมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันฟังกันต่อครับสำหรับเพลงของฐานินอินทรเทพนะครับอยู่ในยุคกลางๆแล้วล่ะเพราะฐานินอินทรเทพออกจากวงดนตรีของครูสุเทพก็มาเป็นอิสระร้องเพลงศาลาหัวใจของครูประดิษฐ์อุตมังนะฮะเพลงนี้ประจำประมาณ2178ฟังกันดีกว่านะครับสำหรับทางกยอเขามาเพลงที่2แสนแสบ

เป็นเพลงที่ครูชาลีอินทรวิจิตรนะครับเขียนเพลงในยุค2500แต่งให้กับทางด้านครูชลินนทนาครศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเป็นผู้ขับร้องสะกลองแสนแสบเป็นคลองที่ขุดขึ้นไปจนถึงทางชายแดนเขมรด้วยนะฮะคลองแสนแสบไปทางตะวันออกของกรุงเทพเริ่มต้นกันที่ปฐมประตูน้ำนะก็เริ่มต้นคลองแสนแสบสมัยก่อนน้ำคล่ำน้ำคล่ำน้ำดำมากนะยุงตอดและก็กัดกันจนแสนแสบเขาเปรียบเปรยอย่างนั้นนะแต่ทางกลางๆน้ำแถวๆมีนบุรีนั้นคลองแสนแสบก็เป็นที่พำนักของพี่น้องชาวไทยมุสลิมด้วยก็เรียกว่าเป็นคลองที่ดำริในหลวงรัชกาลที่3ดำริขึ้นเพื่อที่จะยกทัพไปตีเขมรในยุคโน้นนะครับก็เรื่องราวของเพลงที่ครูชาลีอินทรวิจิตรเขียนในชลินทนาครนะครับศิลปินแห่งชาติระดับครูเช่นเดียวกันได้เป็นบทละครเรื่องแสนแสบในยุคแรกๆนะครับยุคต่อมาก็แผลเก่านั้นก็มีสุรพงษ์ชาตรีนะฮะกลวนในอ่านเพลงของเชิดทรงศรีอ่านหนังของเชิดทรงศรี2520กับนันทนาเฮากระจ่างนะครับเพลงแสนแสบก็ถูกนำมาใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ลงโดยไพรวัลย์ลูกเพชรเป็นเพลงในบรรยากาศท้องทุ่งนาบางกะปิในอดีตครูชาลีอินทรวิจิตรนั้นก็ได้เขียนบทนี้เป็นบทละครในยุคประมาณพ.ศ. 2500ต้นๆ นะครับสำหรับทางด้านของประวัตินักร้องครูเพลงนะเรียกว่าเป็นเพลงที่ใช้คำอุปมาอุปไมยเปรียบจิตใจคนกับกังหันลมเปรียบความรักกับการขึ้นลงของน้ำในคลองเปรียบความขุ่นหมองของจิตใจและความขุ่นตมของน้ำในคลองนะเป็นคำแสนแสบแสบแสนนี่นะครับบทประพันธ์ของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติก็ฟังกันไปนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันให้จัดกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในด้านของผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงแรกนะครับก็ขอบคุณไปยัง VR Radio และอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์กันอยู่นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์สำหรับรถยนต์ที่คุณต้องการจะนำรถเข้ามาใช้บริการเป็นกันเองก็ได้เชิญที่สมหมายคาสวิตครับเปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดโดยเฉพาะช่วงร่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนะครับ0624565556ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถถนนนะครับในช่วงเย็นๆวันนี้รู้สึกจะมีฟ้ามีฝนแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนด้วยความประทานาดีจากรุ่งเรืองอลัยยนต์ครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกับสมหมายคาสวิตสำหรับรุ่งเรืองอลัยยนต์ร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันฮะอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245เอาละครับมาฟังงานเพลงของสางสรรเลืองสีกันบ้างชื่อนี้คุณไม่รู้จักแต่ว่าเขาคือนักประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสานระดับชั้นครูนะครับแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าบอกว่าเขาคือหนูมิเตอร์ก็คงจะต้องร้องอ๋อเพราะในช่วงที่ใช้คำว่าหนูมิเตอร์นั้นรถแท็กซี่มิเตอร์ก็วิ่งเข้ามาในกรุงเทพบ้างกันแล้วนะครับสมัยนั้น
เพิ่งจะมีรถมิเตอร์แท็กซี่มิเตอร์ครั้งแรก2535หนูมิเตอร์ก็ทำเพลงหลายแนวทั้งป๊อปทั้งล็อกลูกทุ่งนะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับหนูมิเตอร์ก็คือนิราศป่าปูนนะยังมีพบรักปากน้ำโพนี่เป็นเพลงเก่ามารีกันใหม่หนุ่มบ้านไกลนะก็เรียกว่าเป็นอัจฉริยะเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้บริหารของบริษัทนะครับสำหรับรางวัลมากมายของหนุ่มมิเตอร์ครับมาฟังเพลงที่เขาขับร้องชื่อเพลงว่าฝาก

จะทุกข์จะตรมก็ไม่สร้างปัญหานะครับชีวิตคนทำงานชีวิตคนจนของพรศักดิ์ส่องแสงคนเราก็เรียกว่าต้องทนสู้กันไปนะคนที่โชคดีที่สุดก็ไม่ใช่คนที่เก่งหรือร่ำรวยจนล้นฟ้าบางทีเขาอาจจะทุกข์ก็ได้คนที่โชคดีที่สุดก็อาจจะเป็นคนที่มีความสุขในทุกๆวันว่าอย่างนั้นนะสุขกับเส้นทางที่เลือกเดินสุขกับการใช้ชีวิตว่าอย่างนั้นเถอะนะครับบางทีคนที่ร่ำรวยหรือว่าคนที่มีความสิ่งของนอกกายพร้อมแต่ก็ป่วยก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นร้อยคนรู้จักไม่เท่าหนึ่งคนรู้ใจหนึ่งคนรู้ใจไม่เท่ารู้ใจตนรู้ใจตนก็ไม่เท่าชนะใจตนเองในทางที่ดีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของก็คิดฟังเพลงกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ครับคุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปทั้งลูกทุ่งลูกลุงสตริงเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะครับส่งเพลงเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์084 300 2556 094-356-3991 นะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลามาที่รุ่งเรืองอรยนแล้วโรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีนะครับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลา074-311-725 074-314-357นะครับฟังเพลงกันไปจนถึง19 นาฬิกาเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังในเมืองสงขลาขอเพลงของนกน้อยอุไรพรนะนกหลงฟ้านกน้อยอุไรพรนี้ก็เป็นนักร้องที่อยู่รุ่นเก่าเช่นเดียวกันนะครับเพราะชอบเพลงของผ่องศรีและเลี่ยมดาราน้อยเป็นคนทางศรีสะเกษเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำว่าอย่างนั้นนะครับกับนพดลดวงพรนี่ก็เบ็ดพิงคณะเพชรพิงทองนะฮะนพดลดวงพรนี่คืออยู่วงศรีของครูมงคลอมัตยากุลจุฬารัตน์กันมาก่อนนะครับก็เรียกว่าเป็นตำนานของพื้นแผ่นดินที่ราบสูงนะครับมาฟังนกหลงฟ้า

ก็เป็นเพลงดังในอดีตนะครับประมาณปี2540เท่าไหร่เนาะเพลงดังของท่านวาราศีธนู2549นะครับประสบความสำเร็จกับเพลงนี้แหละสำหรับนักร้องจากอีสานจังหวัดอุดรราชธานีแต่มาถูกใจคนปากใต้ในเพลงไก่ตาฟางตรงที่บอกว่ารักเดียวใจเดียวไม่พออ้อล้อเสพสมกามาเนี่ยนะครับแหมโดนใจคนใต้น้องยังมีกิ้งก่าทองกบเท่าปลาไหล11ลอดอเรียกว่าสารพัดออกมาในยุคที่2544ว่าอกแม่เป็นชุดแรกนะครับ2549ไก่ตาฟางของธันวาราศีธนูนักร้องผู้ไปพร้อมครับโควิด19โควิด19เสียชีวิตซะแล้วนะครับสำหรับในด้านของนักร้องจากจังหวัดอุดรธานีและก็เป็นนักสู้ชีวิตเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับไม้พิรมพรนั่นแหละเขาไต่เต้ามาจากเด็กท้ายรถทำงานก่อสร้างนะหนักเอาเบาสู้ทุกอย่างฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับเรื่องราวเพลงที่คุณขอเข้ามายังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงครับจากซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาใช่เพลงที่ติดค้างกันอยู่ก็คือฝากใจไว้ฝั่งลาวของธันวาราศีธนูเช่นเดียวกันนะครับสักครู่หนึ่งขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ได้โทรมาขอเพลงนะครับสำหรับทางด้านของหลวงกล่อมนะหลวงกล่อมก็อยากจะฟังเพลงที่ถามถึงเข้ามานั่นก็คืออ่ะจดไว้แล้วแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของคงจะเป็นชั่วโมงที่2นะฮะในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio นะครับ 88.75 คุณขอมาจัดกันให้สำหรับเพลงที่ติดค้างกันอยู่เดี๋ยวจะได้ฟังฝากใจไว้ฟังลาวนะครับที่เรียกว่าเป็นเพลงดังของธันวาราศีสนูเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นเพลงที่ธันวาราศีธนูขับร้องในยุคนั้นโด่งดังกันมากนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็พร้อมแล้วก็เชิญเลยครับ

็ฟังกันต้นฉบับเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านเพลงที่คุณฟังจากหมู่สามตะทิ้งหม้อขอเข้ามานี่เป็นรุ่นเก่าของครูสมยศทัศนพันธ์นะถ้าฉบับของทูลทองใจนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปนิดหนึ่งตรงที่เขามาแก้คำว่าแอลสาวเจ้าวอนอ่อนนำครับแต่จะเป็นต้นฉบับที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือแอลว้าวเจ้าวอนอ่อนอ่อนนำครับนะครับคำว่าว้าวครูไพบูลย์บุตรขันเขียนขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ทักท้วงว่าว้าวเป็นคำอีสานไม่ได้ตรงกับคำเหนือเป็นภาษาคำเมืองเพราะฉะนั้นฉบับของทูลทองใจก็เลยเปลี่ยนเป็นแอลสาวเจ้าวอนอ่อนอ่อนนำคำนะครับก็เรียกว่าฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบให้ได้ฟังกัน2ชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแต่ละรุ่นแต่ละท่านแต่ละยุคแต่ละสมัยจากหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครส่งเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังและก็ส่งเพลงเข้ามาอีก4เพลงสำหรับตำบลหัวเขานะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบแบบฉบับของลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้วันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับ0843002556094356391ก็มาฟังเพลงกันอิ่มอกอิ่มใจกันดีกว่าสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมา4เพลงรับเหมาของทางบ้านบ่อเตยนะครับซึ่งมีเพลงของโซนคิรีศรีประจวบสำหรับหนาวลมที่เรนูครูสุรินทร์ภัสรีเป็นผู้เขียนต้นฉบับนะครับสำหรับขวัญดาวจรัสแสงนักร้องที่เป็นคู่ขวัญของโซนคิรีเสียงจากเรนูครูสุรพลหนาวจะตายอยู่แล้วผ่องศรีวรุณก็บอกร้อนจะตายอยู่แล้วนะก็ฟังกันยาวๆกันเลยทีเดียวดีกว่านะครับสำหรับบ้านบ่อเตยครับทุกเสียงทุกสายไปยังพี่น้องชาวท่าเสาน้องแก่น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนะว่ามีและก็พี่คอนบ้านบ่อเตยด้วยเช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของพี่น้องเรือหางยาวที่วิ่งโดยสารกันอยู่นะครับสำหรับหนุ่มบ่อเตย

พร้อมจะตายอยู่แล้วนะครับของพงศ์ศรีวรนุชนั้นก็มาลองแก้เพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญหนาวจะตายอยู่แล้วแต่ก็ยังมีคณะศิษย์สุรพลลองเพลงเกี่ยวกับร้อนจะตายอยู่แล้วนี่ในเพลงแก้ของครูสุรพลนั้นอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเราให้พงศ์ศรีดีกว่าเพราะว่าราชากับราชินีเพลงลูกทุ่งนะครับสมญานามเป็นอย่างนี้เอาครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับในช่วงวันเสาร์เนี่ยเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้เพลงดีๆลูกกรุงก็มีลูกทุ่งสตริงเก่าลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นเพลงไทยสากลต่างๆขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับเข้ามาถึงครึ่งชั่วโมงที่2ก่อนที่ตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันเลยดีกว่าสำหรับทางด้านของอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาบริการอยู่กันที่บ้านบางด่านนะครับสำหรับสมัยคาสวิตซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของช่วงล่างการันตีก็ได้กับฝีมือของสมหมายคาสวิตเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดไว้วางใจสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการนะครับสำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นั้นถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงกันต่อมาดีกว่านะครับสำหรับคุณขอลูกกรุงเข้ามาเราก็จะให้ฟังตามคำขอจัดให้กับทางด้านของลุงดูดีแพ่งป่องใสนะครับเป็นเพลงก็บอกว่าอยากจะฟังเพลงของลุงดูดีไม่น่าลืมท่อนกลางมันมีเสน่ห์ตรงที่ท่อนกลางใช้ซอไทยเข้าไปผสมเป็นเพลงไทยสากลน่าฟังครับ

ไฟกินฟืนของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างนะครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ขอมาจัดกันให้แล้วนะขอเพลงของเสรีรุ่งสว่างสักหนึ่งเพลงก็ฟังกันไปสำหรับเรื่องราวของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับในวันเสาร์พรุ่งนี้พักผ่อนหยุดหนึ่งวันนะครับและวันจันทร์เจอกันใหม่แน่นอนที่ก่อเวลาเดิมสำหรับเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการขอบคุณไปยังสมหมายคาสวิตและพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอรยนต์นะครับพร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์ซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนะก็ฟังเพลงกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนะฮะก็เรียกว่าอยู่ในช่วงที่วันเสาร์เราก็มีคติเตือนใจกันบ้างนะครับชีวิตที่พึ่งตัวเองให้มากดีกว่านะครับไม่มีใครอยู่ช่วยตัวเราตลอดไปได้หรอกชีวิตที่น่าภูมิใจที่สุดก็คงจะเป็นเกิดจากการที่เราได้ช่วยเหลือตัวเองอย่างเต็มที่นะมีกลอนบทหนึ่งบอกว่าจงก้าวไปแม้ใจไร้คนรักจงก้าวไปแม้อาภัพคนช่วยเหลือและก้าวไปแม้ใครไม่จุนเจือก็จะก้าวไปแม้เหลือแต่ตัวคนเดียวมันก็เข้าท่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเรานั้นไม่เคยพอในสิ่งที่มีหรอกน้อยคนนะครับเพราะงั้นใจที่ไม่เคยพอในสิ่งที่มีจะหาเท่าไหร่ก็คงไม่เจอแต่ใจที่พอกับสิ่งที่มีแม้มีไม่มากแต่ก็ไม่เคยขาดแคลนนะก็ฟังเพลงกันต่อนะครับคุณขอทะเลใจมาเหรอทะเลใจอันนี้จะเป็นเพลงต่อไปมาฟังเพลง

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร062-456-5556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314-3573-5